0: กวาจีเออตกวาจีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นติกะแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดทาทูอ้วมีดาลามให้เต็มติงลง
0: เย่ตกวาจีบรอญังกะกะลินปะตังอะเทจะดีกอทูอ้วมันตอง
1: ญันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเอน daripada อะเท
0: เย่กอบิตาฮานลิปีตกวาจีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตองนาจีนมันฟาอ
0: านญันทังถ้าลาหูรุ่นทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายก็ได้กับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาได้ชาตุดังกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลและเซอร์วิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตอยกับปะกาเบลาเกยังกากาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะเซอร์พีอาเซลาเกยันอาเซกับเดอร์ลิปีสังสังลิปีลิปีกับปอแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเซอร์พีมาคาจีเนื้อเซอร์พีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชิฮานาไปยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิทัมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-10-61.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.